กันวิ่งเร่ฟรีอยากเกี่ยวแวงเบ็ดแม่กับหมอนลุงหมอนก็อวยเจริบอลเกี่ยมานอกไปแวกเกี่ยก็เบ็ดมาปูนยี่นี่แม่เดแม่ระแม่ระทีกันนั่นไม่รู้ว่าจะอะไรยิ่มแม่นึกเก็บมาโนทีกันเอ็นนกอร์กก็อัลลูอินเรดิโอคือลุงนี่คอยอยู่อันท่าก็จะเก็บบอลลักซี่อันที่ก็ถูกกันอันดับ number 9 his big top 20 countdown เนี่ยฟุตเก๊กก็สูเลยวันที่ก็เชลเมื่อวันวันนี้ก็ไม่รู้ว่าชาวป่าขนมแม่ระแม่เคลื่อนลุงแม่นอยู่เบสบิ๊ก top 20อยากเก็บกันนึกเก็บมาโนทีกันเอ็นนกอร์กก็อัลชุนยาโยมมาดงแม่ระเป็นลาร์ลุงอินเรดิโอ out of 14 people มาโนอันที่ก็เมียตุเก้แม่นไม่ดงยูอัดลุงยูพัสบิ๊ก at leastอันนี้เราดานอ่ะงวดดงกูดงยังกูเตียนลูกนี่มันดงกูดานมารามาดีอ่ะป้าวุ่ยเชื่อแค่แค่ที if all goes well เบมี่ยืนชันแต่ก็คุ้มเบ็ดที่คุ้มเบ็ดที่คุ้มเบ็ดที่เกิดมันที่เกิดเอ็นโนควาร์กควาร์กยี่ว่าก็ชวนหมดมาดิทัลบอทอินมันได้ที่กูวิญญาณวอคกิ้งกุลิซิตี้อินมันได้ที่กูวิญญาณกี่ยามอร์ยูมอร์นัวย่าโอเคก็เชื่อแค่ดิสตริกมุกันน่ะมาพูดละตายดีกว่าตาอันว่าที่วอร์กแค่บอทอินเอร์กินมาเชื่อมาเปียร์จากมันมีนะทีมเนนี่ยี่ดงยังกูอีปองอัดลงยังพัสปิกกันยังกูทีระเวลามีจันทร์ที่เราคุ้มกุมมุนิมานอนเนื้อมาเทียนเนี่ยอาลิมีเชลโยเปอร์กบอทเทนดงก่อนขนมเบเน่เนื้อที่ก็ยิ่งเข้มเนื้อมันนองอาลิมีบิชอัฟมิลลิออนออนฟรายเดย์เมื่อวันมันโอเชดีแมนสตาดีอาริโอดีอาเด็กดีอาบอร์ดีสตาดีอาเชลดีสตาดีอาริโอดีนอตดีอัชโอเคอันนี้วุฒิมามอนชัวร์เมสเซอร์โอเอ็กัปเทนเคย์อันดงอันดาดงยองก็Yes. Okay, e doño aha. E ron bena no anane ngene chekiye. Yene ngara chel ben ramo doño kero wan pa, kero wan pia rio, kero wan bitch, kero wan chel, kero wan rio, kero wan dek. Lobo merke mano capacity, ma make it ke record ke kware. Man speak top 20 countdown. Doño mera tiara ti ot loño pa speak a kany. A bitu kuchen, no wego dugole tuolo, aneno kano dano doño. Kaka enenene. Edu gena chel mamire yene bet nge chiminge enane mano tika karro. Yo tieno menen matin lawin radio, diching menen matin rather. Ngeni Reverend Canon Robert Edinga meno Ash Deacon meo yam aband Ash Deaconary. Kachel meno ki journal coordinator meo yam district. I West Lawn Diocese. Go carro ke lok ma per tek ma dong bene pelare meno ilega mo meni po ma obero meno i Paris Makiloni a poe cero Paris et go beri a poe cero Paris headquarter lawin radio dok bene report mano tika carro kan Reverend Canon Robert Edinga eno wachiba no tiano palo ba un machala nyuari malo Uganda o beri riak ma dong pelare pian ko beri chane ka ineneno lakuri prophets money yanani false prophets genu nyanya moma dong bene pelare man tammi norma Reverend Canon Robert Hedinga wayo ugwake matek ma dong bene pelare pian lakuri prophets money magen waya la profeta atiro lokumi mada an ka nene mere pekwa gangi kuro akoli kuti ali raro nyep mabare kuti alway kobi alo karo pul ma dong beno pelare e wo gwake konke la kuri joni keri ka bete mo chero kale ba o chero le kamarwate mano lok ma dok chamu ken beru chal chal ki prophecy mano dok wero e ngi la kuri lok mo ken ken mayan waji ken mo ken tika kelo wa mon ken dano by the way tika kelo wa tuba ikien dano yendo ngi wa ngar ba ne ro komedi kwa kanyu beri area gang botu ere ko ti ati mata ta kwa nyu ko boni ko inero so la kuri gi ne ba lu kweri a ya le jir ma dak no be wa ka taw kane nyaay don wow Pepe ma twal i tet lo galo ba yeso wa ile go e karo e ti me dok e wa ngo ko wa ni bi dugu wa nyu yeso e bi dugu pe wa yeso wa e don pe bi dugu nero Mel ticket jam manotie lawin radio UTN di check menen matin to twali yenen tika wenyu speak